0: SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online, and on radio.
1: คุณกำลังฟัง SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุเราขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของพื้นที่ที่เรากำลังออกอากาศอยู่นั่นคือชนเผ่าโวรันเจรีวอยโวรงแห่งกลุ่มชนคูลินและขอคารวะผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันพร้อมกันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทุกพื้นที่ที่ผู้ฟังกำลังรับฟังรายการของเราอยู่ในวันนี้สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026อยู่กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดนะคะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลีย

0: เลียค่ะฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนนะคะ
1: But you know Thailand performs more gender affirming surgery pretty much than any other country on the planet. Thailand is a very accepting country. It's not far from Australia.
0: การผ่าตัดเพศสภาพนะคะนอกจากจะเป็นเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศแล้วยังเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยค่ะในแง่ของการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและจิตใจฟังนายอดัมบราวน์ทอลผู้อำนวยการคลินิกในนครเมลเบิร์นอธิบายถึงเรื่องนี้นะคะ
2: We are starting to see more variety of models of different sizes and affordability levels. You know, 3-4 years ago, we would struggle to find an EV for less than $50,000.
0: ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากหลายคนหันมาสนใจรถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนของราคาน้ำมัน Australia Explain วันนี้มีข้อมูลควรรู้ก่อนตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในออสเตรเลียค่ะรวมถึงมีเรื่องของมาตรการแบนโซเชียลมีเดียสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีที่บังคับใช้ในออสเตรเลียมาแล้ว6เดือนนะคะตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกับคุณชยาดาพาวค่ะ
3: สหรัฐอิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติสงครามตะวันออกกลางเดียวหยุดยิงสหรัฐคืนเงินอายัดเปิดช่องแคบฮอร์มุซหลายฝ่ายเตือนเร่งปฏิรูปภาษีภาคธุรกิจวันทำลายการลงทุนติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย15มิถุนายน2569กับดิฉันชยดาพาวมาติดตามความคืบหน้าในตะวันออกกลางนะคะสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างเป็นทางการโดยมีผลบังคับใช้ทันทีในคืนนี้ทางด้านสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลอิหร่านเปิดเผยว่านายเชบาสชารีฟนายกรัฐมนตรีปากีสถานเป็นผู้ประกาศความสำเร็จในการเจรจาครั้งนี้โดยระบุว่า
4: The United States was forced to sign a memorandum to end the war with the Islamic Republic.
3: สหรัฐถูกบีบบังคับให้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามกับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านและกลุ่มแนวร่วมต่อต้านโดยนายเชบาสชารีฟได้ประกาศการสิ้นสุดสงครามของสหรัฐต่ออิหร่านและพันธมิตรในทุกแนวรบอย่างถาวรและมีผลทันทีขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้โพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียโดยระบุว่าขอแสดงความยินดีกับทุกคนข้าพเจ้ามอบอำนาจอย่างเต็มที่ณที่นี้ให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางและในขณะเดียวกันนี้ข้าพเจ้าขออนุมัติให้ยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลของกองทัพเรือสหรัฐในทันทีสหรัฐอเมริกาและอิหร่านมีกำหนดการจะลงนามในข้อตกลงสันติภาพณประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้วันที่19มิถุนายนค่ะยังอยู่ที่ข่าวการบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยเพิ่มเติมว่าข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐในครั้งนี้จะครอบคลุมถึงพื้นที่ในเลบานอนซึ่งเป็นจุดที่อิสราเอลเปิดฉากโจมตีกลุ่มเฮสบอลเลาะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านทางตอนใต้ของประเทศด้วยขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐระบุว่าจะมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งในวันศุกร์นี้ซึ่งเป็นวันที่มีการลงนามในข้อตกลงอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าวอิหร่านระบุว่าจะมีการปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้มูลค่า 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกลับมาที่ข่าวในประเทศค่ะวันนี้คณะกรรมการวุฒิสภาจะเปิดฉากไต่สวนวันแรกในกรณีการปฏิรูปภาษีชุดใหม่ท่ามกลางเสียงเตือนจากภาคธุรกิจว่ามาตรการดังกล่าวนั้นถูกผลักดันอย่างเร่งรีบและอาจส่งผลเสียต่อการลงทุนโดยกลุ่มพันธมิตรธุรกิจรายใหญ่ซึ่งประกอบด้วยหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งออสเตรเลียหรือ ACCI AI Group สภาธุรกิจแห่งออสเตรเลียและสภาองค์กรธุรกิจขนาดเล็กแห่งออสเตรเลียได้ออกแถลงการร่วมกันเรียกร้องให้คว่ำบาตรการเปลี่ยนแปลงทางภาษีในครั้งนี้ทางด้านรุฐที่สมาชิกเจสสิก้าคอลลินส์จากพรรคเสรีนิยมเปิดเผยหลังการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการในนครซิดนีย์เมื่อเช้าวันอาทิตย์ว่าเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กต่างแสดงความกังวลอย่างมากว่าการปฏิรูปดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของธุรกิจมาปิดท้ายด้วยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนค่ะซึ่งระบุว่าพอลินแฮนสันผู้นำพรรควันเนชั่นได้รับคะแนนนิยมแซงหน้าแอนโทนีอัลบานิซีขึ้นแท่นเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ชาวออสเตรเลียโปรดปรานมากที่สุดเป็นครั้งแรกโดยโพลจาก Resolve Political Monitor

เออซึ่งสำรวจความเห็นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเกือบ 2,000 คนพบว่าร้อยละ 33 เลือกวุฒิสมาชิกแฮนสันตามมาด้วยนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีที่ร้อยละ 29 และนายแองกัสเทเลอร์ผู้นำพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ร้อยละ 16 ด้านวุฒิสมาชิกบาร์นาบีจอยซ์จากพรรควันเนชั่นได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ Sunrise ของ Channel 7โดยเตือนว่าไม่ควรให้น้ำหนักกับผลโพลมากเกินไปในช่วงเวลาที่ภูมิทัศน์ทางการเมืองกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นนี้ช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท82สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท19สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้71เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่16มิถุนายนนะคะที่เพิร์ธค่ะพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอาจมีฝนโปรยเป็นช่วงๆอุณหภูมิสูงสุด16องศาเซลเซียสแอดิเลดพรุ่งนี้มีฝนตลอดทั้งวันอุณหภูมิสูงสุด19องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด13องศาแคนเบราพรุ่งนี้มีหมอกหนาช่วงเช้าและท้องฟ้าแจ่มใสช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงสุด18องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้มีเมฆบางส่วนและมีฝนโปรยช่วงเย็นอุณหภูมิสูงสุด19องศาซิดนีย์พรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด21องศาบริสเบนพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนและอาจมีฝนโปรยช่วงเช้าอุณหภูมิสูงสุด23องศามาปิดท้ายที่ดาวินพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย15มิถุนายน2569ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ

0: ไปบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
1: Have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial line. Restrictions apply.Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: SBS Audio
3: SBS Audio มีรายการมากมายที่ตรงใจคุณ
4: ยาวดาริยา准备好了吗
5: SBS Chill
6: SBS Pop Asia Non-stop Asian Pop
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: SBS Hindi uplab karwata hai
9: Far from the partisan politics
3: รายการข่าวมากกว่า60ภาษาเพลงที่เข้ากับทุกอารมณ์และพอดคาสต์ที่น่าติดตามรอให้คุณได้รับฟังดาวน์โหลด SBS Audio App หรือไปที
10: ่ sbs.com.au/audio
11: คุณกำลังอยู่กับรายการ SBS ไทยนะคะเรากำลังออกอากาศสดจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะสำหรับรายการวันจันทร์วันนี้อยู่กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะรายการภาษาไทยของเราค่ะมีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีนะคะเรามีรายการสดเวลา 14.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์เมลเบิร์นและแคนเบรานะคะฟังรายการสดของเราได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่3ฟังผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio ทางช่อง SBS On Demand ทางโทรทัศน์เลือกช่อง303หรือทางเว็บไซต์ของเรา www.sbs.com.au/thai ค่ะฟังรายการย้อนหลังได้ในเวลา 22.00 นาฬิกาในวัน

0: เดียวกันนะคะฟังได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่2ฟังผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio หรือทางช่องโทรทัศน์เลือกช่อง302ค่ะนอกจากนี้ยังสามารถฟังรายการของเราได้อีกในเวลาที่คุณผู้ฟังสะดวกนะคะฟังผ่านพอดคาสต์แพลตฟอร์มที่คุณผู้ฟังฟังพอดคาสต์กันเป็นประจำไม่ว่าจะเป็น Apple PodcastSpotify ทางช่อง SBS ไทยใน YouTube เราเพิ่งเปิดช่องทางนี้เป็นช่องทางใหม่ล่าสุดเลยค่ะกด Subscribe ช่อง SBS ไทยไว้ได้นะคะหรือค้นหาคำว่า SBS ไทยค้นหาได้ทั้งในภาษาไทยและในภาษาอังกฤษค่ะเว็บไซต์ของเรามีทั้งพอดคาสต์นะคะพอดคาสต์ซีรีส์และยังมีเนื้อหาข่าวในภาษาไทยด้วยค่ะช่องทางโซเชียลมีเดียของเรามีทั้ง Facebook Page และ Instagram ของ SBS ไทย Search กดไลค์กดติดตามได้เช่นกันนะคะตอนนี้ไปฟังเสียงสะท้อนหลังจากมาตรการแบนโซเชียลมีเดียบังคับใช้ในออสเตรเลียมากว่า6เดือนค่ะนับเป็นเวลากว่า6เดือนแล้วนับตั้งแต่ออสเตรเลียเริ่มบังคับใช้มาตรการแบนเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียและหลายประเทศก็เริ่มเดินหน้าพิจารณามาตรการในลักษณะเดียวกันมากขึ้นทางด้านผู้เชี่ยวชาญชี้ว่ามาตรการนี้เริ่มเห็นผลในเชิงบวกแต่แล้ววัยรุ่นเองคิดอย่างไรกับเรื่องนี้คุณอลันลีผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้นะคะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะมาตรการห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียของออสเตรเลียนับเป็นครั้งแรกของโลกและเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วปีคศ2025มาตรการนี้ได้ครอบคลุมแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลายแห่งได้แก่ Snapchat Facebook Instagram Reddit Thread TikTok X และ YouTube โดยบริษัทอาจถูกปรับสูงสุดถึง 49.5 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหากไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการนี้ได้ทางด้านเอลล่าแมนนอนผู้ใช้โซเชียลมีเดียวัย16ปีจากซิดนีย์กล่าวว่ามาตรการนี้มุ่งแก้ปัญหาผิดจุด
1: I don't know they should crack down on the companies not the actual young people
0: ไม่รู้สิฉันคิดว่าควรเข้มงวดกับบริษัทมากกว่าบังคับเยาวชนควรทำให้บริษัทเหล่านี้ปรับปรุงให้ดีขึ้นและถ้าทำไม่ได้ก็ควรถูกปรับเธอกล่าวและอีเลียดพาทริคคีออสวัย16ปีเห็นด้วยกับมุมมองนี
2: ้ Stop bad stuff from going on social media and then they won't experience it
0: ควรหยุดไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีไปอยู่บนโซเชียลมีเดียตั้งแต่แรกแล้วเด็กๆ ก็จะไม่ต้องเจอกับมันแบบว่าทำไมมันถึงไปอยู่ตรงนั้นได้ตั้งแต่แรกเขากล่าวทางด้านทาติยาน่าดาการินตั้งข้อสงสัยต่อการสั่งห้ามแบบครอบคลุมทั้งหมด
3: I think parents have a really big responsibility to make sure they know what their kids are seeing online and make sure
0: ฉันคิดว่าผู้ปกครองมีความรับผิดชอบอย่างมากในการดูแลให้รู้ว่าลูกๆเห็นอะไรทางออนไลน์และต้องแน่ใจว่าเด็กๆไม่ได้ใช้โซเชียลมีเดียตั้งแต่อายุน้อยเกินไปหรือผู้ปกครองอาจตั้งค่าการควบคุมก็ได้ส่วนแอปต่างๆก็มีความรับผิดชอบอย่างมากเช่นกันซึ่งบางแพลตฟอร์มโดยเฉพาะ Instagram ยังตรวจสอบสิ่งที่ถูกแสดงบนแพลตฟอร์มได้ไม่เพียงพอมีวิดีโอและภาพคนเสียชีวิตอีกมากมายและก็ไม่มีใครทำอะไรกับเรื่องนี้ฉันคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ส่งผลอย่างมากต่อสิ่งที่เด็กๆเห็นและเวลาที่พวกเขาใช้กับโซเชียลมีเดียคือการห้ามใช้ในโรงเรียนดังนั้นฉันคิดว่ามาตรการแบบนั้นจับต้องได้มากกว่าน่าจะช่วยได้มากกว่าดาการินกล่าวและสำหรับผู้เชี่ยวชาญบางคนนะคะแม้จะเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าการป้องกันไม่ให้เด็กเปิดบัญชีบนแพลตฟอร์มที่ถูกห้ามนั้นทำได้ยากแต่ผลเชิงบวกก็เริ่มปรากฏให้เห็นศาสตราจารย์ทิโมธีคอสกี้จากคณะสื่อและการสื่อสารจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์กล่าวว่า
4: This is the beginning of something what we talk about in sociology is something called network effects basically
0: นี่คือจุดเริ่มต้นของบางสิ่งในทางสังคมวิทยาสิ่งที่เรียกว่าผลกระทบแบบเครือข่ายหรือ network effect โดยพื้นฐานแล้วยิ่งมีคนอยู่ในพื้นที่นั้นมากก็ยิ่งมีคนเข้าร่วมมากขึ้นและในทางกลับกันยิ่งมีคนไม่อยู่ในพื้นที่นั้นมากก็ยิ่งมีคนไม่อยู่มากขึ้นดังนั้นเราจึงหวังว่าจะเริ่มเห็นสิ่งที่ตรงกันข้ามเกิดขึ้นคือเด็กๆจะไม่อยู่ในพื้นที่นั้นมากขึ้นเขากล่าวและทางด้านแคทเธอรีนโมเดกกี้จากสาขาจิตวิทยา

0: าศาสตร์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออสเตรเลียกำลังติดตามผลกระทบของมาตรการนี้รวมถึงประสิทธิภาพของมาตรการด้วย
1: It's a swap. I think we can all agree it's a swap, right? And so these are companies who have
0: มันเหมือนหนองน้ำฉันคิดว่าเราทุกคนคงเห็นตรงกันว่ามันเหมือนกับหนองน้ำและบริษัทเหล่านี้คือผู้ที่สร้างหนองน้ำนี้ขึ้นมามันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนี้เลยดังนั้นสิ่งที่อยากเห็นคือบริษัทแสวงหากำไรเหล่านี้ควรเข้ามาทำความสะอาดพื้นที่นี้เพื่อดูว่าเราจะทำให้เยาวชนปลอดภัยได้อย่างไรเธอกล่าวสำหรับการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยเด็กออสเตรเลียโมเดกกี้และทีมของเธอศึกษาเรื่องผลกระทบของโซเชียลมีเดียต่อวัยรุ่นมาเป็นเวลา14ปีแล้วโดยทีมงานวิเคราะห์ข้อมูลจากสมาร์ทโฟนของวัยรุ่นหลายพันคนที่ทีมวิจัยได้รับสิทธิเข้าถึงได้โดยตรงและติดต่อพูดคุยกับผู้ปกครองของเด็กโดยตรงมาเป็นเวลากว่า9ปีเธอกล่าวว่า
1: One thing I talk a lot about is communication because it's extremely difficult to know what a young person
0: สิ่งหนึ่งที่ฉันพูดถึงบ่อยมากคือการสื่อสารเพราะเป็นเรื่องยากมากๆที่จะรู้ว่าเยาวชนกำลังมีส่วนร่วมกับอะไรทางออนไลน์เราต้องการให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยพอที่จะพูดคุยกับผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหากว่าพวกเขาพบเจอกับเนื้อหาที่เป็นปัญหานั่นก็เป็นอีกความกังวลหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับมาตรการห้ามนี้เพราะมันอาจทำให้โอกาสที่พวกเขาจะพูดถึงเรื่องเหล่านี้ลดลงแต่การเปิดช่องทางการสื่อสารเอาไว้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเธออธิบายอย่างไรก็ตามอีกหลายสิบประเทศรวมถึงฝรั่งเศสเดนมาร์กและสหราชอาณาจักรกำลังหารือเรื่องนี้อย่างจริงจังถึงความเป็นไปได้ที่จะเดินตามแนวทางของออสเตรเลียคุณโมเดกี้ชี้ว่าการทดลองของออสเตรเลียยังไม่มีข้อสรุปที่สมบูรณ์และยังถือว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้น
1: There's such a eagerness to hop on board now when actually there's no result yet right
0: ตอนนี้มีความกระตือรือร้นอย่างมาก

0: ่เกิดขึ้นคือการเปิดบทสนทนาในประเทศของคุณเธอกล่าวว่ามาตรการนี้อาจทำให้ผู้ปกครองมีประเด็นให้ต้องขบคิดหรือมีสิ่งที่สามารถใช้อ้างอิงได
1: ้ I'm still of the opinion that parents have to parent and that
0: ฉันยังคงเห็นว่าผู้ปกครองต้องทำหน้าที่ของผู้ปกครองและรัฐบาลไม่สามารถทำหน้าที่นั้นแทนคุณได้เธอกล่าวที่ผ่านไปนั้นคือ6เดือนให้หลังจากมาตรการแบนโซเชียลมีเดียสำหรับวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า16ปีในออสเตรเลียคุณอลันลีผู้สื่อข่าวของ SBSรายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
2: SBS
3: SBS
4: SBS
5: SBS
6: SBS
7: SBS Radio
8: You shouldn't have to choose between speed, reliability and valueWith Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
9: sbs.com.au/thai เป็นโฮมเพจหน้าแรกบนเบราว์เซอร์ของคุณติดตามข่าวสารล่าสุดสถานการณ์ปัจจุบันและเรื่องราวบันเทิงที่ sbs.com.au/thai หากคุณชอบฟัง SBS ไทยมาพูดคุยกันต่อบนหน้า Facebook ของเรากดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS ไทย
0: คนกำลังฟังรายการ SBS ไทยอยู่กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงหน้าเรามีบทสัมภาษณ์ของแพทย์ GP ในออสเตรเลียถึงเรื่องของการผ่าตัดเพศสภาพซึ่งนับเป็นการยกระดับสุขภาวะโดยรวมค่ะในช่วง Australia Explain วันนี้นะคะมีข้อมูลเรื่องรถยนต์ไฟฟ้ามีทั้งเรื่องราคาเรื่องระยะทางต่อการวิ่งต่อการชาร์จ1ครั้งและการรักษาแบตเตอรี่ช่วยให้ผู้ฟังสามารถตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าดีหรือไม่ค่ะ

0: จากสถานการณ์ความผันผวนและความไม่แน่นอนของราคาน้ำมันในช่วงที่ผ่านมาคุณผู้ฟังกำลังคิดจะเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าอยู่หรือเปล่าคะล่าสุดนะคะยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งยังมีมาตรการจูงใจจากรัฐบาลซึ่งยังมีส่วนร่วมในการช่วยผลักดันกระแสนี้แต่แล้วในทางปฏิบัติการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในออสเตรเลียทำได้จริงแค่ไหนคุณโซอี้ทอมไมดูผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้นะคะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะในขณะที่ราคาน้ำมันยังคงผันผวนรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถ EV กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นจากข้อมูลของภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าคิดเป็นประมาณ1ใน6ของรถยนต์ที่ขายได้ในออสเตรเลียในเดือนเมษายนปี2026ทางด้านศาสตราจารย์ฮุสเซนเดียผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการขนส่งและความยั่งยืนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสวินเบิร์นเขากล่าวว่าการลงทุนเริ่มต้นสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ายังคงสูงกว่ารถยนต์เบนซินและดีเซลแต่ราคาเริ่มลดลงแล้วเนื่องจากมีผู้ใช้เพิ่มขึ้นและมีตัวเลือกมากขึ้น
1: We are starting to see more variety of models of different sizes and affordability levels you know 3-4
0: เราเริ่มเห็นรุ่นรถที่หลากหลายมากขึ้นทั้งในแง่ขนาดและระดับราคาที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้เมื่อ3หรือ4ปีก่อนเราแทบจะหารถยนต์ไฟฟ้าที่ราคาต่ำกว่า $50,000ไม่ได้มากนักแต่ปัจจุบันราคาอยู่ในช่วง $30,000หรือราวกลางๆ$30,000และเมื่อรวมกับมาตรการจูงใจของรัฐบาลก็อาจจะถูกลงได้อีกแต่ก็ยังมีส่วนต่างที่ราคาสูงกว่าอยู่เขากล่าวคุณผู้ฟังควรตรวจสอบกับรัฐบาลของรัฐหรือเขตปกครองที่อาศัยอยู่นะคะเกี่ยวกับมาตรการจูงใจของรัฐก่อนตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับพนักงานที่อยู่ในระบบการจัดสวัสดิการเงินเดือนยังสามารถขอรับ

0: ่วนลดภาษีสำหรับการผ่อนเช่าหรือ leasing รถยนต์ไฟฟ้าได้ด้วยนะคะคุณอเล็กซ์ฟอเรสผู้จัดการฝ่ายยานยนต์และเชื้อเพลิงของ Royal Automobile Club แห่งรัฐ Western Australia อธิบายเรื่องนี้ว่า
1: So if you have a novated lease, you can get a discount on the fringe benefits tax. So that can save you quite some thousands of dollars.
0: หากคุณมีสัญญาเช่ารถแบบ novated lease, คุณสามารถขอรับส่วนลดภาษีสวัสดิการพนักงานได้ซึ่งอาจช่วยประหยัดเงินได้หลายพันดอลลาร์ต่อปีตลอดช่วงสัญญาเช่าและขึ้นอยู่กับผู้บริโภคว่าควรไปพิจารณาดูว่า novated lease เหมาะกับตนเองหรือไม่เขากล่าวNovated lease นะคะหมายถึงสัญญาผ่อนเช่ารถผ่านนายจ้างหรือแบบหักจากเงินเดือนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อเทียบกับรถยนต์เบนซินและดีเซลรถยนต์ไฟฟ้ามีค่าใช้จ่ายในการใช้งานที่ถูกกว่ายังมีการประเมินว่าผู้ขับขี่สามารถประหยัดค่าเชื้อเพลิงได้สูงสุดถึง 70% และประหยัดค่าบริการบำรุงรักษาได้ 40% ต่อปีศาสตราจารย์ดีอธิบายความหมายของตัวเลขเหล่านี
2: ้ Electricity is much cheaper than petrol per kilometer. We don't have to rely on importing it like we do.
0: ค่าไฟฟ้าถูกกว่าน้ำมันมากเมื่อคิดต่อกิโลเมตรเราไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าเหมือนกับน้ำมันและรถยนต์ไฟฟ้ามีระบบกลไกที่เรียบง่ายกว่าทำให้ค่าบำรุงรักษาต่ำกว่าด้วยดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินที่ประหยัดได้เหล่านี้จะสะสมเพิ่มขึ้นและอาจช่วยชดเชยราคาซื้อที่สูงกว่าได้ศาสตราจารย์ดีอธิบายสิ่งที่ควรคำนึงถึงคือเงินที่ประหยัดได้จะน้อยลงถ้าหากว่าต้องซื้อไฟฟ้าจากสถานีชาร์จสาธารณะเพราะมีราคาต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงแพงกว่าการชาร์จที่บ้านอีกประเด็นหนึ่งคือระยะทางการขับขี่ของรถยนต์ไฟฟ้าในตลาดปัจจุบันเป็นอย่างไร
2: The basic models can travel 400 to 500 kilometers on a single charge
0: รุ่นพื้นฐานสามารถวิ่งได้400ถึง500กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งจุดที่ยังเป็นข้อจำกัดคือเมื่อคุณต้องเดินทางข้ามรัฐในกรณีนั้นคุณต้องวางแผนจุดแวะพักโดยเฉพาะในพื้นที่ภูมิภาคซึ่งมีระยะทางหลายพันกิโลเมตรที่ไม่มีเครื่องชาร์จแบบเร็วซึ่งอาจจะเป็นปัญหาได้เขากล่าวและถ้าหากว่าคุณผู้ฟังอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์นะคะอาจจะต้องขออนุญาตจากนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะสำหรับผู้ขับขี่หลายคนการเสียบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเข้ากับปลั๊กไฟบ้านก็เพียงพอแล้วคุณฟอเรสต์กล่าว
1: So if you have off-street parking and a power point in your garage or carport
0: หากว่าคุณมีที่จอดรถภายในบ้านและมีปลั๊กไฟในโรงรถหรือที่จอดรถแบบมีหลังคาคุณสามารถชาร์จรถได้โดยใช้สายไฟนั้นและมักจะเหมาะกับคนที่ไม่จำเป็นต้องขับรถไกลมากคือไม่เกิน100กิโลเมตรต่อวันแต่ว่าหากคุณต้องขับรถไกลกว่านั้นเป็นประจำทุกวันเดินทางระยะไกลและใช้พลังงานแบตเตอรี่มากขึ้นคุณก็จำเป็นต้องชาร์จไฟให้เต็มในช่วงข้ามคืนและนั้นคือจุดที่เครื่องชาร์จภายในบ้านมีประโยชน์คุณฟอเรสต์อธิบายและเนื่องจากตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในออสเตรเลียยังมีอายุไม่ถึง20ปีตลาดรถยนต์ไฟฟ้ามือสองจึงยังอยู่ในระยะเริ่มต้นอย่างไรก็ตามในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเราได้เห็นความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อรถยนต์ไฟฟ้ามือสองเพิ่มขึ้นโดยมูลค่าในการขายเกือบเทียบได้กับรถยนต์เบนซินสิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาบริการช่วยเหลือหลังการขายด้วยและตัวเลือกในการเข้ารับบริการบำรุงรักษาเช่นเดียวกับการซื้อรถใหม่ทุกประเภทผู้ที่กำลังพิจารณาซื้อรถยนต์ไฟฟ้าควรตรวจสอบการรับประกันแบตเตอรี่ข่าวดีคือตลาดรถยนต์ไฟฟ้ามีการแข่งขันที่สูงและนั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคคุณฟอเรสต์กล่าว
1: Fortunately for consumers, we have around sort of 60 or so brands in the market at the moment. So,
0: โชคดีสำหรับผู้บริโภคที่ขณะนี้เรามีแบรนด์ในตลาดประมาณ60แบรนด์ดังนั้นการหาข้อมูลจึงสำคัญไม่ใช่แค่การอ่านรีวิวรถยนต์แต่ต้องดูด้วยว่าผู้คนคิดอย่างไรจริงๆเกี่ยวกับประสบการณ์การเป็นเจ้าของรถรุ่นนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรู้ชัดเจนว่าคุณจะได้อะไรจากราคาที่ต้องจ่ายและรถนั้นเหมาะกับความต้องการของคุณด้วยเขากล่าวที่ผ่านไปนะคะคือ Australia Explained คำแนะนำในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถ EV สำหรับผู้ที่มองหายานพาหนะที่ประหยัดน้ำมันและทางเลือกที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมค่ะ

0: นี้เลยทาง App Store หรือ Google Play
1: คุณกำลังอยู่กับรายการ SBS ไทยอยู่กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงนี้เราไปฟังสัมภาษณ์นายแพทย์อดัมบราวน์ฮอลจากเมืองเมลเบิร์นถึงการผ่าตัดเพศสภาพค่ะรวมถึงการร่วมมือกับแพทย์และคลินิกในประเทศไทยในการดำเนินการเรื่องนี้ค่ะ
2: ขณะที่ประเด็นสิทธิและการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนข้ามเพศยังคงเป็นที่ถกเถียงในออสเตรเลียประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของชาวออสเตรเลียจำนวนมากที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัดยืนยันเพศสภาพหรือ Gender Affirming Surgery ด้วยชื่อเสียงด้านความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ค่าใช้จ่ายที่เข้าถึงได้และสังคมที่เปิดกว้างต่อความหลากหลายทางเพศนายแพทย์อดัมบราวน์ฮิลล์แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปหรือ General Practitioner และผู้อำนวยการคลินิก TG Health ในนครเมลเบิร์นระบุว่าการรักษาและการผ่าตัดยืนยันเพศสภาพไม่ใช่แค่เรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศแต่เป็นการดูแลสุขภาพที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาวะทางจิตใจของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเขาเผยกับ SBS ไทยว่าตลอดทศวรรษที่ผ่านมาเขาได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับแพทย์และคลินิกในไทยเพื่อช่วยให้ชาวออสเตรเลียเข้าถึงทางเลือกการรักษาที่เหมาะสมและสามารถตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ครบถ้วนรายงานโดยอทิตยาทิปวัตร SBS ไทย
3: Hello, Dr. Adam. Can you please introduce yourself?
4: So my name is Dr. Adam Brownhill. I'm a GP and medical director of TG Health Clinic, a specialist medical clinic with expertise in providing healthcare to trans and gender diverse people.
3: Can you explain to us what is the healthcare for transgender and the whole community? What is so different and also specific about that?
4: So trans and gender diverse people are just normal people like anybody else, but because there is a lot of misunderstanding, access to care can be difficult. There's huge amounts of stigma, lived trauma. So you have to end up providing care in quite a nurturing and caring way. Access to gender affirming hormone therapy can sometimes be challenging. 25% of my patients now are under the age of 18. And so there's difficulties providing care for that group of people. And then it's just about helping people navigate this journey that they're on in what at the moment is quite a difficult and uncertain time for them.
3: You mentioned that 25% of your patients are under 18. Do you see any challenges? How do we navigate as a society to improve better health care for young patients?
4: So I think it's important that there is a sensible, evidence-based, logical, non-partisan conversation about providing care that's specifically centered around the best interests of the individual, whether they are 14 years old, 24 years old, or 84 years old, as one of my oldest patients is. So it's about getting rid of the hype and...some of the misinformation that's out there and making sure that we put the well-being of every individual person at the center of everything that we do.
3: One of your patients, she told me that you have a network of Thai doctors and clinics who perform gender-affirming surgery, and a lot of your patients also get the surgery there in Thailand. Could you please explain to us, why do you decide to send your patients to professionals in Thailand?
4: So I don't want to give away the entire contents of my speech that I'm giving this evening, but about a decade ago when I was working at Equinox with Thorn Harbour based in Melbourne, I kind of had this thought, well, what happens if accessing gender-affirming care and specifically gender-affirming surgery was restricted in this country? And that question led me inevitably to Thailand. And so...The first ever clinic I visited was probably over a decade ago in Thailand, and slowly since then, I've been visiting two or three times a year. I'm delighted to say I met my partner, Sally, over in Bangkok. She now works with me here in Melbourne, and she heads up a lot of the work that we do. But, you know, Thailand performs more gender-affirming surgery pretty much than any other country on the planet. Thailand is a very